0: ติมันเด็กมาไม่โมอามุนะเอเดจินดีกับพัสดุลาปูกันสังอีบานคุณดีมาไม่โมเฮ้อามุนังบ้าไงสมังก์ท้าวเงี้ยดีคุณตินโตสกินหาตักสกิลาสกินโอโออินเดนก็มักสิริงติมันคุณดีมีเรชเว้Kag nakaibolo ako sa ginsilin sang pulis na informer nila. Kilala ko siya, no? Apo ko na gagwapo, no? Anay ka bala? Eh, kung sino? Paulama ko anay sa silpon mo!
1: Lubatay!
0: Lubak! Lubak!